มาตายมาตายไงปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบิดาชกุชิปียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายยาวดูเช่นนะเฮ้ยยังมาเล่นงงเลยคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุและซาตุเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิปียนมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอไอร์บบนาวเนย์สุบิดาพินชายจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन चा सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पनी पे जोड़ीं चा था हम अम्म ने आगे ताके अब ताल नो बेताल महिलर फिर दुका पायेला नहीं जूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा ना बे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

0: มาตั้งความมือตั้งใจไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปเรียกทุกชิปยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิไม่งั้นมาในงานคุณความมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หน้าคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยโคตรมบิ๊กรีฮาเลมาก่อมาบิ๊กรีก่อมาเองเบงก์เบงก์ทวิสสัสตามาบิกรูเอ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษ language คัดชักคุปินบีบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ฟันนี่ไปช้าซีซีกล้องร่าบอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตฟันนี่ไปจูดินช้าท้าวทำมาเมื่อไงร้างเองรักเองเขาตาลโนเบต้ามาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547 8848
1: पहिलो पुर्खादेखि चली आएको रीति हो यो रीतिलाई हामीले छोड्नु हुन्न आउन साथी हो माया गाछौं गाउँ झुमौं र सँगसँगै नाचौं

มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดนะทำไปเรียกชุกชิบยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิแม่ยันมาเนี่ยงงคุณทำไปนั่งคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิคลีฮาเลมากรมาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีโอเอไอร์อ่ะปบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिंटर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हो आमा मते लागे डाके औ तालो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे औ यो फोन नम्बर 015547787 94 420 35541 अब भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड